0: ยอดกระชั้นเส้นยอดยอดละโลละเลยสั่นเลยรบาริฮังยัว
1: ลาเรกามาเลยละ
0: เรกามาเลยสุราห์